ยายูกัยมุนตูดูแลยายูกัยญาญาเนญาญาเนอายุเงลียูอายุเงียยูให้มูลียูเป็นมูลียู